Hello， 多多米努拉巴乌拉纳波尔跟涛塔焦摩，对恁爱米希阿迪雷伊西索米来着我说恁爱西阿庞多希给马丁德克西，对今日的你诺马恁马托赞跟门当爱希诺姆格蒂，伊那松瓜伊恁热爱西劳勒，那专team托帕摩费帕伊恁爱阿西劳勒。那段那跟恁热爱么？做哈的怕的恁爱是咋嘞？伊跟我说，伊恁你们安怎得哩？跟恁朋友家来推老辈怎么得多事跟白事？对你住在单位是老人跟我说，伊天天跟天定伊阿买啥跟来查些单薄嘞，比不中分嘞阿些阿心想那薄的那跟内定个事。阿买啥？ชาปลรุนเรนักจานกันไหนดังนี้กุมขตาทะเลนี้กันไหนจะมีปลกันเก่าดันจูเจนารีทาฮีไม่เซนทาเฟบรีทาฮีวาวทามาร์ชทาจูสะตัวทากันตีเอพริลทาฮีฟังนูทาเมย์ทาฮีทอยลักทาจูนทาฮีตัวบุ้มทากันตีจูไลทาจูดันทาAugust tha chu fang ir tha tin kan kao. September tha hi vansar tha kan ti. October tha hi kut tha. November hi thar chan. December hi nim kut ti polin kan kao si. Tu chu kan pi putong film le asim fiang nak polin kan rak pe dingi. Amai sa ari si thok mi polin karun rel ding. Ari thok mi apan khat nakโรลิลกะรอนตงติจูริรอนไลฟังยไอดิงอุมมีปอกปอฮิโรทอบิกะซีตินากะซีอปะนีนากะรูลินรูลเกอหมูมิทินลุงทะเลาจุนมิดังถัดลอนักลีรอหมูริงริงตินากะซีอปะทุมนากะรัลินฮัวเซนกิปเคลอชิลอปอยมอไลตัวงาโลอะลอนฮูอิจางไวเจมเจาปอลอะคีมูนากะซีอปะทุมอปะลีนากะจูรูฟีร์ดูมลาวินัตลานโมนักซิโมดิกลาวนักกันตัวอาการราลชูตินากซีอปังานาการจุนรัวพิเชนเลนูนาวพุนเจียร์ติมิจูดานาริมเทียมลาวนินเลมิไนนกเมนซีตินาเคียซีตูจูเอสซีทอกมีปอลชานาการุณในดิ่งอปังขัดนาการซินจะเฮลเลจังปัลจิมติจูทวนไทยมีเลทยามีในสิลาวินมีลักเกตเลเวเมนเมนเขียนสิอปัตนีนักซิมลำปองปาร์ติจูติจูนวลเหล่าหนูเลอล้วนหนูจางไวเลตัวเรลเจียมเจ้าเขียนสิอปัตุมนักซัมพังคัดเซปิมันอันเดมมินุงกันสุนลอยเสียกันมันคุนเสียอดีกเรามีปาริมินเสียเลตัวกันดูเราดานลังตัวนักมันเมียสิอปัลีนักซิมลำโชเลติทอลกวยติจูรู้ซ้ำเสร็จไลในมีเหล่ามังบางวันช้างตินักสิอัปปังานากะสายลุ่มเลยไรบ้าทีจูสายลุ่มขลังเงทไทยเราวีไรบ้าขลเปียกล้านเราจูไรบ้าสิริงริงอัปปรุกนากะสะพายน้ำหาเรียกบังทีจูที่ร่วงมีทุ่นทุนตุนเต่าเกียสิอัปปสรีนากะเสกวักเจกันบังติจูลุงรัวเราทุ่มัวเราร้องเอทินเทกกัดลุกเฮซีอปเรียนนากะเสสวนุอีเสกต์คาร์ติจูลวนุอีรัลรุงอัตรจำเจ้าเฮซีอปกวานากะสุนจำอาร์พิเตียตินติจูจงกำทุกมอกนักติจูไรปิงหะคลีอาจังไทยเราดึงมีเรียนนากะกันหันเมียซีตัวจุดที่อีสิทอกมีบอลกันนุ่นเสียดังนี้อภิคัดนักอ่ะตัวจานมันเด็กกำจานมันติจูมีดังนักที่มูอลไทยเจ้าไทยเรียนนักสิอภิณีนักอ่ะทิ้งปุ่มปั้นเทลบังติจูตุ่มเราปีเดียวเราปีเสียนักลงแข่งอภิทุมนักอ่ะทิ้งก้อยและทิ้งก้อยบังติจูทิ้งลงทะเลาเวเวอันเรมอกไทยตินักสิอาเปลีนากะที่ได้บุงเจ้ารู้อธัยนอนเราติจูกันตรงเจ้ามีกันกายสวกเจ้ามีจูกิรสารอธัยเราอาปังานากะทิ้งผูกขัดและประสาทประคัดตินุบีบอลินท่าเปกอกนักประสาทประคัดงาดึงให้อาหารเราตินากะซี
thau the in paruk na ka thau the in ma lo fem kel la ti chu rel set lo min set pu mi hi adik lang pi tina ka si apa serina ka teng lam liang le ti chu asilau zongi thu fe pi sim le rel ki asi apariat na ka tite laki nga pi nga pi bang ti chu a umsun mi asi rangi du tling lo pi khal por lo cham chau ki asi tu chu u isi thok mi pol sana kan run nai ding apakhat na ka u thluk le nawin tung swapi u naw har sat nak thai pi o kin bo mok ding tina ka si apani na ka umpi le umte an thatnem nak adang dang ti chu zaukhal mantlak nak zon kan nei chiar tina ka si apathum na ka u le naw lu le ban ti chu jinsa na ton in changtlang ding kan si tina ka si apalina ka ui chau mai luak ai ti chu ma ro ri i hnon zaumi du sal hlon zaumi sar sal tina ka si apanga na ka ui chau le me bang ti chu remote lo umtlang thailo mi khiasi apasarina ka uichau sahang mak ti chu thil pakhat khat du tuklama du love ki umater khiasi apariatna ka uichau ka ang her her ti chu pakhat khat pari kutthlak man cha rang rang thin heng dingi hirung nau shim khiasi via kan lutengi apakhatna ka voi tho lo pu manana kan silo nak pari in mo sia te ka thin na thai da na si apani na vut cham la ki vai bang siang fan mu ding lawi zam lau thu men ria ral ter apathum na van ka zawi asang lei ka zawa apit ti chu mang bang van sang pit top din hun set lai tak apali na vai khat sang swal dam sung min sia ti chu no nau mi pasi nak la mi mizu wa din hun rel na ka sim apanga na ka vok pi swa kho lung tum atong ti chu swa wa sun le cham khat te na twan rong i tua mo tong ti ka si apa ruk na ka vok swa le no nau khatlan ti chu vok swa mangan swa ring ning ve ke no nau khatlan mang khala tlan ring ring an mang ti na ka si tu chu ane ta bingna ka z is it talk me pol karun ser ding apakhana ka zongin amai to chak a hmulo ti chu mai sina fellow nak theo nai lawi tong sut sau ti na ka si apani na ka zongi mai man ka za ti chu za le upatlak lo khala atik chu la chani thu in mai song a tul ti na ka si apathum na zongram tho le nau men men a thai lo mit le na man thia ma tul z kan kil se mang kan ti la ya an ma so ni in zau thu pe rung rung ti na ga si apali na zu le sa kho ti lo ti chu lei thun nom chen nak che ni zu wa za ti hi du tok ti thai lo apanga na zin kap tho le boy biak ti chu dan rem te thiam lo le du ve ki thai lo aparuk na za pathal silput bang chilphui bang ti chu ma itwa mi mai pari thlengsal thil thalau to mi ma itwar sal khe si apasarina zong ta si mu bang ban lai thiam lawi mai to kel to re ra fe na keli fe ring ring khe si aparena zong la ki ngau kang atwar ti chu atwar tu dingin twar lawin atwar law tu dingin twar nga son ti na ka si khazat kha bi bu tong film le sim phyang na tu ni kan rel thai tok si sala tu chu than khat na ka cham na ka salai no doi che wi sak mi du nung lai ram ti mi thla ngai thla na kan rak nei ting